อุนนดาชีจัวจีไฮขอตือเกียจินหุสิอิลเปลิชอัชเชนกุจัดตบีจงพงชื่อจำนวนมาชัวเจ้าใจลิชอเดอเกสใช้ชัวต่อหนังยอดต่อหัวกู้หวยเราที่กดเราต่อปอนุสิอิลเปลิชอัชเชนกุจัดตานทอเนียจีเปสังชาดาอุนนดาเดอเต็มยัวต่อยูนนดาชีจัวเชิญกุใช้ชัวอวดตรงเดอร์อุยบรรยันจันเดอร์ซายอดตัวอวดตัวเลอขอเชิญอยู่ย่อหลอกบริวตาววิลินเดอร์เมื่อจอดตรงลุงเจลูเชิญกูเทศใช้ส่วนติดต้นเดอร์เกาะจงเกาะเกาะจีซอชิชงเดอร์จะอีลุงเจลูเจงเต็งดวนตายจอดตรงเดอร์เต็นต้นเดอร์ตัวจอขออวยต่อหายจอดเดอร์นั่งอวดหลอกบริใช้ส่วนอวดเต็นต้นเดอร์เตยอดตัวจุดเชิญกูเทศใช้ส่วนตรงเนี่ยจีเป่สังเท่าเล่าอวดเดอร์จอดหลอกบริเชิญกูใช้ส่วนเทียหลอกบริเต็นต้นเดอร์เตยเกาะหงเงาเนื้อจอดโศกหัวจัวเจ้าอี้จอดใจที่กินจีเชียอวดต้นเดอร์เกาะจังเทียมมวยจังจบไปสัง